0: ที่โครงการพระราชดำริเนี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับแต่ถ้าทำในลักษณะนั้นนะครับมันจะช่วยลดภาวะเลือดกระจกได้เห็นดังท่านตาเห็นนะครับผูกเป็นโซนนิ่งโซนนี้ทำอันนั้นทำอันนี้นะมีความหลากหลายของผลิตผลมากขึ้นนะครับส่วนข้าวมันก็จะส่งผลดีในแง่ถ้ามันไม่ผลิตเกินนะครับประเทศที่ไม่มีข้าวพอกินเนี่ยวิธีคิดของอีกอันหนึ่งเขาก็บอกเอานั้นเขาก็ไม่มีข้าวกินสิมันไม่มีของฟรีครับในโลกนี
1: ้
0: จริงไหมฮะก็ทุกวันนี้ข้าวที่มันถูกก็เพราะว่าวิธีคิดก็คือดําราคาแต่ประเทศไทยเราเนี่ยดําราคาไม่ได้นะครับเพราะว่า หนึ่งนะครับประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าวสองฤดูกาลแล้วก็พื้นที่ไม่ได้ขาดแคลน
1: ค่ะ
0: แต่เราขาดแคลนน้ำไปดูเลยฮะหน้าร้อนหน้าแรงเนี่ยไปดูแถบภาคอีสานและภาคเหนือเลยครับที่นาเนี่ยว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะนั่นแหละเรามีแต่ของที่มูลที่จะทำก็ทำไม่รอดนะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรที่ค้านกันอยู่เนี่ยไม่ได้มองไปที่ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการพัฒนาระบบของชนประทานนะครับแต่ที่เราค้านดัดแข้งดัดขากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีโจทย์อยู่คำเดียวคิดโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินทอนใช่ไหม
1: คิดแค่นั้นเหรอเนาะอยากได้เงินทอนค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องนั้นมานานแล้วนะครับพอมันเป็นเรื่องนั้นมานานแล้วนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามคิดขึ้นมาปุ๊บนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะค้านนะครับก็เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมก็คือเมื่อฉันค้านแล้วฉันจะต้องเอาข้อมูลที่มันเป็นด้านลบใช่ไหมล่ะนะครับแต่ถ้าคนตั้งทงไว้แล้วยังไงฉันจะต้องการนะครับผลศึกษาวิจัยออกมาเนี่ยไม่บวกทุกข้อเลยมันก็เลยไม่มีจุดกึ่งกลางสักทีนะครับทั้งที่ประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพื้นที่การเกษตรเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือนะครับแต่หน้าร้อนเนี่ยไปดูได้เลยฮะภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะครับพื้นที่นะที่นาแต่ไม่มีข้าว
1: มัน
0: แห้งเนื่องจากว่านาเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ภาคอีสานก็ถึงเรียกว่าที่ราบสูง
1: ที่ราบสูงแล้วก็พลาโต้ด้วยนะที่ราบสูงค่ะ
0: ก็จริงจริงถ้าใช้การบริหารน้ำได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็คำนวณแบบดีชุมชนในแต่ละแหล่งเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเขื่อนใหญ่ก็ได้นะครับเป็นหนองน้ำสาธารณะเป็นคลองหรือเป็นขุดเป็นบ่อเป็นอะไรนะฮะหรือแม้กระทั่งบารายในพื้นที่มันก็ทำได้นะครับแต่เราไม่ทำครับเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยก็คือนักการเมืองเขาบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆ
1: ใหญ่ๆทำเดี๋ยวจะไม่ได้เงินทอนกลับมาเยอะไม่ได้ค่ะ
0: มันก็เลยชักจะเยอะกันไปชักจะเยอะกันมาไม่ได้ทำสักทีครับเวียดนามตอนนี้เข้าที่เห็นนะครับเขาเริ่มสนิ
1: ทค่ะ
0: แล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดก็คือว่าฉันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งของการส่งออกข้าวก็ได้ฉันตั้งต้นที่ความมั่นคงด้านเสบียงอาหารของประเทศนะครับแล้วก็เมื่อโซนนิ่งเสร็จปุ๊บนะครับแม่ของเดลต้าก็อย่างที่บอกมันคืออู่ข้าวอู่น้ำจริงๆนะครับแม้ว่าจะมีแค่40,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับแต่มันคือแผ่นดินที่ผลิตได้ตลอดทั้งปีจริงเพียงแต่ว่าถ้าโซนนิ่งแล้วตอนนี้เขาเริ่มที่จะทำอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเขาได้มีการควบรวมจังหวัดนะฮะควบรวมจังหวัดแล้วก็ลดความซับซ้อนในการบริหารและจัดการแล้วการควบรวมจังหวัดนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่ในแต่ละจังหวัดมันกว้างขึ้นและจังหวัดหนึ่งก็จะเป็นโซนหนึ่งนะครับแยกกันเลยฮะโซนนี้จังหวัดนี้ไม่ต้องปลูกแล้วข้าวทำอย่างอื่นนะครับโซนนิ่งเพื่อแบ่งหน้าที่กันทำให้เหมาะสมกับพื้นที
1: ่
0: นะครับบนเส้นพื้นฐานที่ว่าจะต้องไม่ขาดแคลนด้านเสบียงอาหารนะฮะส่วนจะส่งออกนะครับต้องเพิ่มบุตรค่าเท่านั้น ไม่ส่งออกเป็นวัตถุดิบอีกแล้วนะครับเพราะการส่งออกเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันต้องใช้เนื้อที่ใช้พื้นที่เยอะมากแต่ถ้าปลูกแล้วเอามาแปรรูป มันเพิ่มมูลค่าแล้วคนปลูกคนผลิตคนแปรรูปคนส่งออกก็ได้เงินมากขึ้นใช่ไหมครับ มันก็จะไปแก้โจทย์ความยากจนของเกษตรกรได
1: ้
0: เห็นไหมครับครับเมื่อปลูกข้าวน้อยลงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยซื้อสารเคมีมาใช่จริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เพิ่มไอ้พวกออร์แกนิกพวกเฉพาะถิ่นหรือมี GI อะไรมากขึ้นนี่แหละนะครับมันก็เป็นผลดีได้ซ้ำนะฮะประเทศไทยเราก็ควรคิดแบบนั้นเรามีเกษตรชุมชนเรามีอะไรเครือข่ายของการเกษตรเนี่ยทั้งประเทศนะครับนั่นแหละถ้านึกไม่ออกดูได้เลยฮะว่าไปดูเงินของธกส.เยอะขนาดไหนธกส.นี่รวยมากนะครับรวยมากบอกว่าเป็นเจ้าเดียวที่ดูแลเรื่องการเกษตรเอาเงินกู้ปล่อยเงินอะไรสารพัดเนี่ยนะครับตัวนี้แหละธกส.แทนที่จะเป็นแค่ธนาคารธกส.ควรเป็นแหล่งศึกษาส่งเสริมการวิจัยภาคการผลิตภาคการเกษตรด้วยนะครับแล้วที่ดินอยู่ในมือของธกส.เยอะแยะมากมายมันต้องพัฒนาในด้านพวกนี
1: ้
0: นะครับไม่ต้องไปให้ซับซ้อนอันนี้อยู่กรมนั้นอันนั้นอยู่กรมเยอะแยะไปหมดนะฮะจนบางทีเอ๊ะฉันทำหน้าที่ไหนแล้วเนี่ยอะไรนี่นะครับนั่นแหละครับนี่คือวิธีคิดที่ควรจะเป็นนะครับแล้วโลกยุคทุกวันนี้นะครับมันมีผลประโยชน์แห่งชาติของทุกประเทศเป็นตัวตั้งสำคัญแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ยิ่งมันมีพัฒนาการมากขึ้นสิ่งหนึ่งซึ่งกำลังกลายเป็นปัญหาในรูปแม่น้ำโขงมากขึ้นทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่เรื่องน้ำโขงไม่พอในประเทศที่อยู่ทางตอนล่างนะครับไม่ใช่แค่แผ่นดินทรุดไม่ใช่แค่น้ำทะเลมันเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ใช่ต้นทุนชีวิตของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นนะครับมันยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเริ่มก่อเกิดขึ้นมาและรุนแรงมากขึ้นจากอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่โอ้ค่ะ
0: ตอนนี้มีการจับปลาเดี๋ยวจะทิ้งท้ายไว้ให้ครับมีการจับปลาอยู่ในสายน้ำโขงครับไม่ว่าจะเป็นที่สามเหลี่ยมทองคำนะฮะเชียงแสนเชียงของนะครับเลื่อยลงมาจนถึงที่เชียงขาดชมจังหวัดเลยเนี่ยครับสายน้ำโขงเดียวกันเนี่ยครับมันมีปลาชนิดหนึ่งนะครับคือหน้าตาเขามันเหมือนจระเข้นะครับคนภาคอีสานก็เลยเรียกว่าปลาแค
1: ่
0: เพราะว่าคนอีสานเรียกจระเข้ว่าแค
1: ่
0: นะฮะมันถ้าออกเสียงมันก็มาจากคำว่าเข้นั่นแหละนะครับจระเข้แล้วเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าปลาแค่
1: ปลาแค่
0: ปรากฏว่าเป็นปลาที่มีตะปุ่มตะปำเป็นตัวครับ
1: โอ้ก็เพราะว่าไอสารพิษในน้ำนะป้าอาจารย์เนาะ
0: นั่นแหละตะปุ่มตะปำเป็นตัวนั้นบางคนเขาบอกว่ามันคือพยาธิใบไม
1: ้
0: นะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนไปจากสารเคมีที่เกิดจากแร่แร่เอิร์ธ
1: โอ้ที่ทำโอ้ในตอนนี้ที่กำลังแบบโอ้ทำกันเลยอะเนาะแร่เอิร์ธ
0: นะครับแล้วต่อไปมันจะไม่แค่ปลาครับเพราะถ้าน้ำมันเจือปนด้วยเคม
1: ี
0: การบริโภคการใช้ทางการเกษตรมันจะส่งผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันชีวิตมนุษย์ก็ถูกคุกคามต่อ
1: โอ้โหตอนนี้รัฐบาลต้องมาหันมาให้ความสนใจเลยนะคะเนี่ยเนาะ
0: To be
1: continue ในสัปดาห์หน้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าแล้ววันนี้เป็นวัน World Food Safety Day ซะด้วยนะอาจารย์เนาะ
2: ค่
1: ะเอาละค่ะ
0: กินข้าวเยอะๆคร
1: ับ แล้วมันต้องปลอดภัยข้าวต้องปลอดภัยด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเราก็ต้องลาพร้อมๆกันไปเนาะคุณวิรัติศรีพงษ์แล้วก็ดิฉันวิรวรรณวรรถลาไปพร้อมๆกับอาจารย์ทรงฤทธิ์สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: สื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามรายการ9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ศึกชิงผู้ว่ากทม.ค่ะก็ตอนนี้เป็นไปอย่างดุเดือดเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานนี้พรรคเศรษฐกิจนะคะนำโดยนายคริสโปตระนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจค่ะได้แถลงเปิดหลักฐานระบบอากงหรือว่าระบบความไม่โปร่งใสภายในกทม.ว่าการออกมาแถลงไม่ใช่ดิสเครดิตโจมตีทางการเมืองแต่พูดความจริงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาต้องยอมรับว่าการทุจริตในกทม.ยังมีอยู่จริงแม้แต่อดีตผู้ว่ากทม.ยังยอมรับจนมีคำถามตามมาว่าอดีตผู้ว่ากทม.ที่เชื่อว่าเป็นคนดีมีความสามารถแต่ทำไมคนดีคนสุจริตยังบริหารกทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ดังนั้นต้องชี้ให้เห็นถึงสาเหตุทำไมการทุจริตยังมีอยู่ระบบอากงคือคนที่มีเส้นสายในกทม.ทั้งในงานโยธามีบริษัทที่รับงานในกทม.อากงคือเปรียบเหมือนผู้ว่าเงาเป็นคนขับเคลื่อนบริหารงานโดยอดีตผู้ว่ากทม.เป็นแค่ผู้เซ็นชื่อเท่านั้นและยังแต่งตั้งชายปริศนาเรียกว่าปร.อดีตผอ.เขตเข้ามาทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอยโดยอากงเป็นจุฬาคอนเนคชั่นที่อดีตผู้ว่ากทม.รู้จักดีค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะเรื่องของอากงนี้นะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะแฉจุฬาคอนเนคชั่นพรรคเศรษฐกิจขย่มชัดชาติระบอบอากงมีปร.มือขวาเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เดือดพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงบงการแต่งตั้งซื้อขายเก้าอี้ผอ.เขต4ล้านแฉพิกัดลับสุทธิสารซุกจุฬาคอนเนคชั่นและปร.บทบังอำนาจชัดชาติมาตั้งแต่ปี2566ก่อนถอนทุนคืนจากหาบเร่แผงลอยจี้เคลียร์ด่วนก่อนเลือกตั้งค่ะ
2: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะในการหาเสียงเลือกตั้งของทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ค่ะมีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าอาจจะเป็นอากงนะคะก็เดินทางมาร่วมหาเสียงด้วยก็คือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ค่ะโดยได้ชี้แจงถึงระบอบอากงนี้เกี่ยวกับการทุจริตเรื่องสวยและโยกย้ายโดยยืนยันนะคะว่าเรื่องของการยึดโทรศัพท์นั้นไม่มีแน่นอนค่ะหรือว่าการให้ไปเจอกันที่เซฟเฮาส์ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะคะนอกจากไม่ยึดโทรศัพท์แล้วยังให้เอาโทรศัพท์มาด้วยมีการแนะนำให้ทุกคนใช้โน้ตบุ๊ก LM ค่ะซึ่งก็ใช้มาเป็นปีกว่าแล้วช่วยในเรื่องของการประชุมแล้วก็พูดในตอนท้ายด้วยนะคะว่าต่อไปจะเป็นระบบอากง AI ค่ะส่วนเรื่องของเซฟเฮาส์ญาติสุทธิสารยืนยันว่าไม่มีแน่นอนใครจะกล้าไปมีนะคะเพราะว่าภรรยาดุด้วยแล้วที่ว่าอยู่แถวสุทธิสารก็บ้านอยู่ที่แถวสุทธิสารค่ะแล้วก็ขอให้มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ก็ต้องเชื่อมั่นในความจริงนะคะแล้วก็ยังยืนยัน100%ว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตโยกย้ายมีคนพยายามโจมตีทำให้เข้าใจว่าเป็นระบบอากงเพราะอาจจะเพราะอายุเยอะแล้วก็ดูแลน้องๆทุกคนค่ะเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะโดยระบุว่าจากการที่ฟังเนื้อหาที่นายคริสออกมาแถลงแล้วก็ไม่เห็นเนื้อหาที่เป็นรูปธรรมและยืนยันค่ะว่าไม่มีระบบอากงทุกคนอาจจะตีความว่าเป็นนายต่อศักดิ์โชติมงคลแต่ถ้าหากว่าถามตัวนายชัชชาตินะคะยืนยันว่าไม่มีการยึดโทรศัพท์มือถือก่อนคุยอย่างแน่นอนและนายต่อศักดิ์เป็นอากง AI เพราะใช้มือถือและ AI มากกว่าตนอีกค่ะส่วนที่อ้างว่าอากงไม่ได้ทำงานเพียงลำพังมีบุคคลที่เรียกว่านายปร.นะคะเป็นมือทำงานคอยไปดีลเรื่องสวยนั้นนายชัชชาติก็บอกว่าคนที่เป็นนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างนั้นก็เคยเห็นแต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจเป็นเพียงทีมงานในการเตรียมข้อมูลเท่านั้นและยืนยันค่ะว่าไม่มีเรื่องการทุจริตการโยกย้ายในยุคของตนอย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่รับไม่ได้มันคือความหายนะซึ่งมีเกณฑ์ในการโยกย้ายขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอาวุโสนะคะก็เป็นความชี้แจงของนายชัชชาติในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ดุเดือดก็มีประเด็นนี้มาให้ชี้แจงค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะคะมีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยส่วนประเด็นระบบอากงค่ะแชร์ระบบอากงกินดะฝ่ายโยธาฟาดปีละ10ล้านชัดชาติโตวุ่นมีทุจริตจริงคงตายแล้วคริสแชร์ระบบอากงในกทม.เรียกเก็บเงิน4โลแลกแต่งตั้งสำนักงานเขตแถมกินกระจายทั้งสูบซ่วมบ่อดักไขมันตู้

0: ้หยอดเหรียญฝ่ายโยธาโดนเยอะสุดเพราะเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตก่อสร้างจำนวนมากทำรายได้สูงสุดปีละ10ล้านจี้ชัดชาติกล้าจัดการอากงบริหารเองไม่ได้ปล่อยให้เครือข่ายขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังชัยวัฒน์หนุนประชาชนอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยออกหวยใบเสร็จ SME กทม.ทุก20บาทลุ้นรางวัลกทม.กันงบให้10ล้านบาทต่อเดือนกกต.จัดทำสรุปความเห็นกรรมการชุดที่พ้นไปแล้วประเมินเลขาได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจเอาอย่างไรกับแสวงเจ้าตัวโพสต์ผลคะแนนในไลน์กลุ่มโชว์สมชายบี้กรมสรรพากรใช้ประมวลรัศดากรมาตรา37เรียกแมวสอบกรณีต้องจ่ายภาษีค่ะ
1: ขณะที่บรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9พร้อมกับทีมงานก็ได้ขึ้นรถแห่หาเสียงลงพื้นที่เมื่อวานนี้เขตจอมทองและบางขุนเทียนค่ะโดยนายชัชชาติก็มีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะมีกำลังใจดีเป็นพิเศษเพราะว่ามีแสนดีนะคะแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายที่เพิ่งกลับมาจากสหรัฐมาช่วยลงพื้นที่หาเสียงด้วยค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์เบอร์5พร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคและคณะผู้บริหารพรรคนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเขตสวนหลวงและประเวศค่ะนายอนุชาก็ได้ทักทายประชาชนกลุ่มคนรักสุขภาพที่มาออกกำลังกายและเดินวิ่งพร้อมกับทดสอบอุปกรณ์การออกกำลังกายในสวนหลวงร.9นะคะส่วนพรรคประชาชนนะคะดร.โจค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมนะคะซึ่งดร.โจก็เป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนเบอร์10ค่ะพร้อมกับผู้สมัครสก.นะคะลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนขอคะแนนเสียงประชาสัมพันธ์นโยบายด้วยค่ะประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะศึกชิงผู้ว่ากทม.เดือดพรรคเศรษฐกิจแฉระบอบอากงรีดเก็บสวยเขตละ10ล้านชัดชาติโต้ไม่รู้ไม่มีเอี่ยวกายสับรัฐบาลไม่ช่วยคนชราสนามชิงผู้ว่ากทม.เดือดปุดคริสโปตระนานปูดไม่หยุดอ้างมีผู้ว่าเงาจุฬาคอนเนคชั่นคุมระบอบอากงตั้งแต่อดีตผอ.เขตชื่อย่อปร.ทำมาหากินแผ่

0: รับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โคนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
3: ์8นาฬิกา42นาทีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2ของรายการกันนะครับแหมเบรกแรกเนี่ยคุยกันซับเพลินเลยนะครับพี่โออภิชนเนี่ยเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยมาคลี่ซะหน่อยนะฮะมาขยายสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเห็นช่วงนี้เนี่ยโหถ่ายไปหน้าฟีดมีแต่เรื่องของการไม่ดูแลพ่อแม่ละการลดหย่อนแต่ว่าไม่ดูแลพ่อแม่เอาให้

0: าคารนะครับ5ธนาคารก็กรุงไทยออมสินธกส.ธอส.ธนาคารอิสลามนะครับกรณีที่มอบอำนาจใช้สิทธิ์ทั้งรายเดิมและรายใหม่เนี่ยต้องไปยืนยันตัวตนที่5หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่ผมบอกเมื่อกี้ตะคู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละครับกรณีไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็อุทธรณ์ได้ครับตั้งแต่17นะฮะเขาประกาศมา17พอรู้ว่าตัวว่าไม่ได้ก็อุทธรณ์เลยฮะ17ถึง31นะครับอุทธรณ์ผ่านอะไรผ่านแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการรัฐแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสามารถแก้ไขเอกสารได้ถึงวันที่16สิงหาอย่างที่บอกนะครับแล้วก็จะประกาศผลอุทธรณ์เนี่ยก็14กันยายน
1: ครับ
0: ครับนี่คือไทม์ไลน์ตอนนี้ก็ทุกคนก็พูดถึงเยอะเราก็เลยใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะประเด็นพ่อแม่ลูก
1: ครับ
0: เป็นรถหย่อน
1: อ่ะเดี๋ยวผมขอแตะหน่อยแล้วกันนะครับกับกรณีน้ององุ่นเด็กหญิงวัย7ขวบ
0: 7ขวบ
1: เรื่องของคดีเนี่ยไม่อยากจะไปพูดถึงอะไรมากมายนะคร
0: ับไปพบศพหลายวันละ
1: ใช่
0: เพราะว่ากลางป่ายางพาราเลย
1: ประมาณ5วัน
0: 5วัน
1: คือก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยฮะทั้งไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรในจังหวัดรวมถึงภาค7เองเนี่ยเขาก็ระดมกำลังเต็มที่นะครับรวมถึงรองผบตรก็ลงพื้นที่ด้วย
0: คือตอนนั้นเนี่ยพอมีข่าวขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องแล้วกันเพราะเป็นข่าวนะครับว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเนี่ยตอนนั้นอ่ะดูข่าวแวบแรกหลายคนสงสัยเลยกูจะกลายเป็นน้องชมพู่คดีน้องชมพู่2หรือเปล่า
1: ครับ
0: พบศพเด็กแล้วก็ปริศนา7ขวบเองเนี่ยเนาะตอนนั้นก็มองกันไปอย่างนั้นตำรวจก็หลังจากที่พบศพดูนู่นดูนี่ 2-3 วันเป็นข่าวมา 2-3 วันแล้วก็เงียบหายไปนะเงียบหายไปจนเมื่อวานใช่มั้ยเมื่อวานน่ะที่บอกว่าจับได้แล้วอ่ะ
1: ครับไม่ตอนระหว่างที่ข่าวมันอาจจะไม่ได้ออกมา
0: คือข่าวไม่ได้พูดถึงเพราะทำงานอยู่
1: ใช่เพราะแต่ตำรวจเนี่ยเขาก็ทำงานเต็มที่นะครับขยายวงกว้างตีวงกว้างก่อนก็คือว่าเอาคนที่อยู่บริเวณไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยนะแต่อยู่ใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยเอามาตรวจ
0: ไปดูร้านขายของชำที่บอกว่าน้องเนี่ยปกติมาซื้อของเนี่ยมามีเพื่อนมาด้วยทำไมวันนั้นมาคนเดียวมีวงจรปิดไงน้องมาซื้อของที่ร้านขายของชำแล้วกลับไปแล้วบ้านกับร้านเนี่ยห่างกันกิโลนึงปกติบอกว่าน้องจะซื้อใกล้กว่านั้นไม่มาไกลอย่างนี้หรอกมาคนเดียวมันก็
1: แต่สุดท้ายเนี่ย
0: ไปคนสงสัยหลายคน
1: สุดท้ายเนี่ยไอ้วงจรปิดน้องเดินมาซื้อขนมซื้อหนมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับข้องคดีเลย
0: คือตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ไง
1: ครับ
0: แล้วก็ตำรวจเขาก็ทำงานเขาก็หาไว้ก่อนว่าใครจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้บ้างเขาก็ทำงานไปออกข่าวกันไปสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้กลายเป็นคนในครอบครัว
1: คนในครอบครัวนะคร
0: ับ คนในครอบครัว
1: เป็นเยาวชนอายุ13ปี
0: เป็นพี่สาว
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเยาวชนชายอายุ17ปี
0: เป็นน้า
1: ครับจริงๆเนี่ยคดีนี้ถ้ามองให้ลึกคลี่ออกมาเนื้อในมันมองอะไรได้หลากหลายมิติในสังคมยุคเรานะ
0: และที่เมื่อวานท่านตำรวจแถลงข่าวสรุปแล้วว่าเหตุมันเกิดจากอะไร
1: การทะเลาะกัน
0: ทะเลาะกัน
1: ใช่
0: ว่ากันว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวเรื่องที่ว่าพี่สาวที่อายุ13กับน้าชายที่อายุ15มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วน้องเนี่ยไปเจอพฤติกรรมหรือเปล่าเลยทำร้ายผิดปากท่านตำรวจยืนยันว่าไม่จริงไม่จริงนะก็สรุปแล้วว่าเรื่องตุ๊กตาหรือเปล่าทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเพราะเรื่องตุ๊กตาหรือเปล่าแย่งตุ๊กตากันหรือเปล่าจะให้กี่ตัวจะอยากจะให้อยากจะได้5ตัวแต่ได้แค่2ตัวจะทะเลาะกันปกติก็ทะเลาะกันอยู่แล้วตามภาษาเด็กกันเนาะ
1: เด็ก
0: พี่น้องอ่ะก็ทะเลาะกันแต่พี่น่ะว่ามันทะเลาะกันถึงขั้นรุนแรงครั้งเนี้ยมันรุนแรงถึงขั้นน้องอายุ13เนี่ยไปเอามือปิดปากขึ้นคล่อมแล้วเอามือปิดปากทำให้ขาดอากาศหายใจซึ่งน้องเนี่ยจะบอกว่าพังมือหรือเปล่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเอาถึงกับชีวิตแต่ว่าด้วยความเป็นเด็กหรือเปล่ารายละเอียดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้เจตนาเนี่ยเป็นยังไง
1: ครับไอ้รายละเอียดเนี่ยผมมองว่าช่างมันเอาตรงช่างมันรายละเอียดช่างมันคือมันก็เป็นคดีไปแล้วแหละนะฮะว่าเป็นคดีรุนแรงคือที่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนในครอบครัวเนี่ยเขาเสียลูกไปถึง2คนอันนี้ถ้าบอก
0: คนเป็นแม
1: ่คนเป็นแม่เนี่ย
0: คนเป็นแม่เนี่ยเสียน้องที่เสียชีวิตแล้วก็เสียน้องที่จะต้องรับโทษจากการไปทำให้น้องเสียชีวิต1คน
1: ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูข่าวแล้วให้ดูย้อนตัวเรานะบางทีเนี่ยมันก็ต้องมาดูย้อนตัวเราว่าความสัมพันธ์ของเด็กๆเราด้วยเราด้วยความที่ว่าเราด้วยโลกปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำงานหนักเพื่อดูแลครอบครัวดูแลลูกๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็พยายามส่องดูพฤติกรรมของลูกๆเราด้วยนะครับว่าตอนนี้ลูกเราเนี่ยพฤติกรรมเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาอยู่กับโลกของเขาไวกว่ายุคเราอย่างเรายุคเรายุค90เนี่ยเรายังขี่ก้านกล้วยเรายังทอยเส้น

0: ลูกแก้วอยู่แต่เด็กสมัยเนี้ยคือ6ประมาณ7ขวบเนี่ยเขามีโลกของเขาแล้วโลกในมือถือเขาแล้วมึงผ่ามันเป็นผู้ชน
1: คือคนเป็นแม่เนี่ยเมื่อวานที่สลดอย่างนึงเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยตำรวจเนี่ยนักข่าวถามว่าหลังก่อเหตุเนี่ยน้องอายุ13อ่ะที่เป็นลูกอ่ะได้บอกกับที่บ้านหรือเปล่าว่าไปก่อเหตุก็ไม่ได้บอกเพราะว่าพอทำให้น้องเนี่ยนิ่งไปแล้วเนี่ยก็ถึงไปบอกกับน้าชายวัย17เนี่ยนะว่าเฮ้ยน้องทำอย่างนี้ก็ให้น้าชายเนี่ยเอาร่างของน้องเน
0: ี่
1: ย
0: ใส่รถซาเล้ง
1: เป็นที่มาของหลักฐานที่เก็บได้จากรถซาเล้งใช่ไหมรอยนิ้วมืออะไรต่างๆแล้วก็ไปทิ้งแล้วก็ทำเนียนๆตำรวจเนี่ยบอกว่าแม่ก็เพิ่งรู้ว่าคนที่ทำลงมือเนี่ยเป็นลูกสาวของตัวเองอีกคนนึงอ่ะคุณคิดดูนึกสภาพดูสิ
0: ก็ผมถึงบอกไงว่าครอบครัวนี้ผมเห็นใจจริงๆเพราะเขาเสียลูกไปถึง2คน
1: ใช่
0: ผมถึงบอกตั้งแต่ตอนแรก
1: คือแม่ไม่ได้รู้มาก่อนเลย
0: ครับ
1: แม่ไม่ได้รู้มาก่อนเลยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องทำคดีด้วยแบบด้วยความเป็นเรื่องภายในครอบครัว
0: ระมัดระวังมากๆ
1: ระหว่างที่ทำคดีเนี่ยก็เอาคนในครอบครัวไปสอบนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีตำรวจเขาพอจะรู้อยู่แล้วว่าเรื่องเนี่ย
0: ผมเชื่อว่าตำรวจรู้อยู่แล้ว
1: ตำรวจอาจจะรู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขารอหลักฐานอย่างนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้มันรัดกุมตอนนี้เขาบอกว่าพยานบุคคลพยานวัตถุหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถเชื่อมโยงจนนำไปสู่การพิสูจน์ว่าสองคนนี้ทำความผิดจริง
0: ครับ
1: ทำความผิดจริงและระหว่างที่เขาทำงานเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ย ก็ไม่ได้รู้เลยว่าตำรวจที่เขาทำงานอยู่บางทีเขาอาจจะรู้อยู่แล้วพอเขาแถลงมาทีเดียวปึ้งเนี่ยโอ้โหพ่อแม่ช็อกเลย
0: ครับ
1: ช็อกเลย
0: ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเด็กวัย13ปีที่เป็นพี่สาวเนี่ยไปบอกน้าเพราะว่าเข้าใจว่าคงไม่กล้าไปบอกครอบครัว
1: ไม่บอก
0: เพราะว่ากลัวจะโดน
1: แม่ว่าสิทำน้องถึงแก่ชีวิตเลยนะ
0: ครับแต่ทีเนี้ยผมมองว่านี่ก็เป็นอีก1สิ่งที่ถ้าเกิดว่าถ้าเขาไปบอกคุณแม่คุณพ่อคดีมันจะไม่ได้ใหญ่โตแบบนี้นะ
1: จะไม่ใหญ่อย่างนี
0: ้ครับ
1: ถ้าวันนั้นเนี่ยน้อง13เนี่ยได้ตัดสินใจบอกกับแม่ว่าแม
0: ่
1: หนูพลาดพลั้ง
0: รีบไป
1: บันดาลโทสะด้วยอะไรก็แล้วแต่เล่าให้แม่ฟังให้หมดเล่าให้ครอบครัวฟังให้หมดแล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยพาไปมอบตัว
0: ครับ
1: มันจะเป็นอีกอย่างนึงเลยนะ
0: ใช่
1: มันจะเป็นอีกอย่างนึงเลยนะ
0: ครับนี่แหละถึงที่บอกว่าเนี่ยบางทีเราเนี่ยเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างมีโลก

0: radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 9 pagi. Waktu hits Unicom Radio.
2: We don't stop the music.
3: Dari Jalan Dipatiukur 103 Bandung.
4: Inilah. 103.9
5: Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
6: Neng Lini.
7: Agali mau kemana?
8: Kena ni wela 9 nalika. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนเวียดนาม 8-9 มิถุนายนประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2569 ณ กรุงฮานอยเพื่อหารือกับผู้นำเวียดนามและภาคเอกชนเพื่อสานต่อความร่วมมือในทุกมิติการเยือนเวียดนามครั้งนี้นับเป็นการเยือนเวียดนามครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีภายหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายตัวเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นทางนี้นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสการเยือนครั้งนี้หารือกับผู้นำเวียดนามในระดับการเมืองทั้งประธานาธิบดีเวียดนามนายกรัฐมนตรีเวียดนามและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามรวมถึงจะพบปะภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในเวียดนามเพื่อผลักดันความร่วมมือจากความสัมพันธ์ที่ดีไปสู่ความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF ครั้งที่3ซึ่งเป็นเวทีหารือเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอนาคตและทิศทางการพัฒนาของอาเซียนมีผู้นำประเทศผู้กำหนดนโยบายภาคธุรกิจนักวิชาการและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองต่อประเด็นสำคัญของภูมิภาคทั้งนี้การประชุม AFF จัดขึ้นมาแล้ว2ครั้งแต่การเข้าร่วมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีไทยเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองสะท้อนถึงความสำคัญที่ไทยให้ต่อเวทีดังกล่าวตลอดจนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเวียดนามไทยช่วยไทยพลัส60/40กระแสตอบรับดียอดใช้จ่ายทะลุ 14,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังณวันที่6มิถุนายน2569เวลา 17:00 นสะท้อนว่าโครงการได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยปัจจุบันมีประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 26,40,000 รายขณะที่ยอดการใช้จ่ายสะสมภายในโครงการอยู่ที่ 14,099 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมสนับสนุนจำนวน 8,205 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมใช้จ่ายจำนวน 5,894 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วจำนวน 21,800,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนจำนวนมากได้เข้ามาใช้สิทธิ์และเกิดการจับจ่ายใช้สอยจริงในระบบเศรษฐกิจในส่วนของร้านค้าพบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วจำนวนเกือบ1ร้านร้านค้าโดยมีร้านค้าที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงผ่านโครงการแล้วจำนวน 925,000 ร้านค้าทางนี้ในส่วนของการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าบนแพลตฟอร์ม Food Delivery จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปขณะที่ข้อมูลณวันที่5มิถุนายน2569เวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วจำนวน 142,610 รายแสดงให้เห็นถึงการตอบรับของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อได้อย่างเป็นรูปธรรม
9: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
10: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตำรวจเปิดปฏิบัติการมอสโกเดวิลฟิลเลอร์บุกจับหมอฉีดหน้าเถื่อนชาวรัสเซียพร้อมยึดยาและเครื่องมือแพทย์หลายรายการมูลค่ากว่า 600,000 บาทกองบังคับการปราบปรามร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตร่วมกันตรวจค้นจับกลุ่มนางสาวคริสตินอายุ45ปีสัญชาติรัสเซียด้วยกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์โดยผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมตรวจยึดของกลางยาและเครื่องมือแพทย์รวม32รายการ130ชิ้นรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาทโดยจับกุมได้ที่วิลล่าหรูตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำการสืบทราบว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการลักลอบแอบทำงานที่ผิดกฎหมายหลายประเภทรวมถึงชาวต่างชาติลักลอบเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อนภายในวิลล่าหรูจึงได้เข้าไปหาข้อมูลจนทราบว่ามีการเปิดให้บริการเสริมความงามฉีดหน้าจริงภายในวิลล่าหรูดังกล่าวจึงรวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติหมายค้นซึ่งจากการตรวจค้นพบนางสาวคริสตินอายุ45ปีสัญชาติรัสเซียแสดงตัวเป็นเจ้าของวิลล่าหลังดังกล่าวและเป็นผู้นำตรวจค้นเมื่อเข้าไปภายในห้องนอนชั้นล่างได้พบนางสาวแหม่มนามสมมุติกำลังนอนอยู่บนเตียงทรีทเมนต์ลักษณะคล้ายกับกำลังเข้ารับการเสริมความงามโดยจากการตรวจค้นภายในห้องนอนพบของกลางยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวทางนี้นางสาวคริสตินยอมรับว่าสถานพยาบาลดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตและตนเองไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแต่อย่างใดนอกจากนี้นางสาวคริสตินยังยอมรับว่ายาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์บางส่วนได้แอบนำเข้ามาจากประเทศรัสเซียผ่านทางสนามบินจนที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ถลางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
12: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
13: The Legends Tale
12: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
14: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5
15: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
16: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวร้ายกลายเป็นดีประจำวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพและดิฉันกมลพรร่มทองคำ